0: วาง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเส้นอยากได้รถมือ2คุณภาพนางฟ้าที่ PP Auto Car หาดใหญ่ย้ำชื่อร้านอีกครั้งหนึ่ง PP Auto Car หาดใหญ่ประวัติดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไวออกรถง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นให้ราคาสูงที่สุดจนคุณพอใจเราคือมาตรฐานโชว์รูมรถยนต์มือ2คุณภาพดีการันตีด้วยรางวัล Best of Dealer จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมใบรับประกันจากทางโชว์รูมโดยตรงออกรถที่นี่สบายใจเหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่แค่ซื้อขาย

งบริการรถสไลด์24ชั่วโมงอุ่นใจทุกเส้นทางดูแลความเงางามด้วยบริการล้างขัดเคลือบสีและเคลือบแก้วและพิเศษระหว่างรอเชิญพักผ่อนที่ PP Cafe จิบกาแฟและ

เคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: มโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: นานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนสายตกปลาห้ามพลาดอยากได้ฟิลวัดคันสะใจต้องมาที่นี่บ่อตกปลา SB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกเอาใจสายอ่อยสายวัดที่นี่มีปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆบรรยากาศเป็นกันเองลมพัดเย็นสบายตกได้ยาวๆ SB Fishing เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปพิกัดง่ายๆบ้านไร่ตกด้านนอกสำรองซุปหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0979743680คุณเบนซ์0979743680ป่อตกปลา SB Fishing คันต้องโกรอกต้องร้องมาลองแล้วจะติดใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะอยากได้รถมือ2คุณภาพนางฟ้าที่ PP Auto Car หาดใหญ่ย้ำชื่อร้านอีกครั้งหนึ่ง PP Auto Car หาดใหญ่ประวัติดีฟรีดาวออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไวออกรถง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นให้ราคาสูงที่สุดจนคุณพอใจเราคือมาตรฐานโชว์รูมรถยนต์มือ2คุณภาพดีการันตีด้วยรางวัล Best of Dealer จากสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วพร้อมใบรับประกันจากทางโชว์รูมโดยตรงออกรถที่นี่สบาย

บริการรถสไลด์24ชั่วโมงอุ่นใจทุกเส้นทางดูแลความเงางามด้วยบริการล้างขัดเคลือบสีและเคลือบแก้วและพิเศษระหว่างรอ

สีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านใหม่เรดิโอโทร0945285636
1: บ้านใหม่เรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคำไอรอนบาร์ครัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
2: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาท์Airport เปิด 11:30 นถึง 01:0618955970 ทุ่มเวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ทันยวาไรตี้เจวุฒิขอรายงานตัวนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่ที่แง่เกตติดตามมาฟังทางบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับทาง176 user 176ท่านนะครับท่านฟังอยู่จังหวัดไหนกันบ้างครับว่าเช้าทุกวันและเราเจอกันนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงครับเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพลงดังเพลงไหมเพลงเก่าเพลงคัฟเวอร์ได้หมดครับหรือว่าทานญาติแกแนะนำก็ข้ามาที่ Facebook อุดแกประกอบเป็นภาษาไทยได้นะครับผมก็จะลงเวลาจัดรายการนะครับก็จะลงรายงานตัวก็คือให้ทานเนี่ยข้ามารายงานตัวขอเพลงจากนี้หมอไม่ใครอะไรประมาณนี้ก็ในวันนึงก็สองช่วงนะครับที่เราจะเจอกันทางออนไลน์ในช่วงของ9โมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่าย3ถึง6โมงนะครับบ่าย3ถึง6โมงก็จะเป็นส่วนของวิทยุ 99.0 92.25 แล้วก็บ้านไม้ออนไลน์นะครับอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังจันทร์ถึงเสาร์ครับทั่วประเทศมีอินเทอร์เน็ตง่ายๆครับฝากบอกกันต่อๆไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยได้เลยหรือว่าจิ้มก็ได้ครับจิ้มลิงก์ที่ผมลงปักหมุดไว้แล้วทาง Facebook นะครับ www ท่านก็คลิกได้เลยนะครับไม่ต้องไปพิมพ์อยู่คลิกได้เลยนะครับ

คุณคิมนะครับฮานาที่คุณคิมด้วยกิมฟังทางออนไลน์ทุกวันเลยนะครับขอบคุณครับระบบเสียงพันพรือมั้งครับให้ผมแก้ไขตรงไหนปรับเบสกลางแหลมประมาณนี้นะครับระบบเสียงออปติมอสมัลติเพล็กซ่านะครับถ้าท่านเชื่อมต่อกับเพลงนี้ดังดีมากในรถนะครับเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้ครับได้หมดเลยนะครับมีในหน้าพจนานุกรมเพลง5นาทีบรรลุธรรมขอบพระคุณนะครับที่ท่านได้ติดตามมาฟังจ้าก็จัดไปสิรออะไรอยู่อ่ะหลวงพ่อครับชาวช้างเอาเบี้ยมายืมมั่งก่อนหลวงพ่อทกก่อนทกก่อนสิเบี้ยมายืมก่อนโลไอ้ไรอ่ะที่ยืมเบี้ยปลาอยู่อ๋อกับปลามีเบี้ยเยอะล่ะสวดทิ้ง300 300แป๊บเดียวเอง

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทางออนไลน์ด้วยนะครับลานาน้อยข้าววังแลซีแยกไทยวัสดุนะครับUNB กลาทำซีรถยนต์1มื้อนา 1,000 บาทซีรอบคันนะครับแล้วมันเคลมประกันถูกบริษัทถนนนวลแก้วคาซอยช่วยกูลอุทิศ1นะครับต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้ง2สาขาข้างเทศบาลนครหาดใหญ่ครับแล้วก็อีก1สาขาแบบสังแกล็บแพนด้าไลแมนวอล์กอินครับนั่งทานได้ก็นวดตีซีนะครับแต่สาขาแรกก็นั่งทานได้ทั้งวันข้างเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ก็ชายแปลชนิยัดใหญ่เลยนะครับ68ช็อปมอไซค์มือ2ลงสะพานเทคโนก็จะอยู่สายมือนะครับ68ช็อปนูเลยไปนิดเดียวก็จะเป็นพีพีออโต้ค่ารถยนต์มือ2นะครับเบลค่าช็อปอุปกรณ์อัคเซสซอรี่จอแอนดรอยสัญญาณกันขโมยสายไฟนะครับเบลคาช็อปถนนสัจจกุลตรงนั้นฟังเคล็ดแปดที่จะขึ้นสะพานสัจจกุลจะไปนวยนาสนามจิลานครก็อยู่ฟังเคล็ดแปดนะครับกองหล่อซิงเกิลท้ายน้องกองแม็กยางอะไรเลสซิ่งโจ๊กมอนามคำซีบอเยื่อกับมุบานพรนาลีนะครับชุมเสียงคายนมซิเทมนี่เครื่องเสียงบานเครื่องเสียงกลางแจ้งอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ก็เยอะที่นี่นะครับตู้ลำโพงตู้สำเร็จรูปหลานชุมเสียงเยื่อโลตัสฮัทเยไนครับบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอสาขาสามชัยสาขาสี่บัวนาดสาขาเยื่อโรงพยาบาลได้เยอะสาขาเยื่อโลตัสสงขลาสาขาที่งานสวนแถวแก่พิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับฟิชชิ่งนะครับ SB อ๋อเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงไปที่นี่ก่อนลานาลานุ่มนะครับลานนุ่มทางไปสนามบินเยื่อโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตจิ้มจุ่มจุด299999999ลานาลานนุ่มฟิชชิ่งนะครับ SB บ่อตกปลาด้านนอกนะครับตั้งอยู่บ้านลายตอกนี่ใครที่สายตกปลาก็ที่บ่อปลา SB ฟิชชิ่งด้านนอกของโชคชัยศรีนครเงียบเลยโชคชัยศรีนครพี่โชคเงียบเลยเดี๋ยวนี้เฟซไม่ค่อยออนว่าแกยุ่งลอยกาซิเวนยูเซอร์ถักทายกันด้วยจ้า

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say
1: yes Nado morukeNV Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NV Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 086746 69วังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954ออโต้คาร์ธาตุใหญ่ออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไหวง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นศูนย์บริการซ่อมเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแม็กยางแบตเตอรี่ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานสูงบริการรถสไลด์24ชั่วโมงล้างขัด

ลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอนา

ันใช้วาไรตี้ชั่วโมงที่2นะครับจากท่านน้องบอยด้วยบอกว่าสัญญาณวันนี้นะครับไม่ใช่สัญญาณสิระบบเสียงดังร้อยพิวนะครับขอบคุณน้องบอยหน้าหม่อมนะครับขอบคุณมากๆที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟังแล้วก็รายงานผลการเข้ามานะครับฟังออนไลน์บ้านไม้เรดิโอออกอากาศ24ชั่วโมงนะครับผมก็เปิดไปเรื่อยครับบทเพลงเพลงชาเพลงเร็วนะครับเพลงคัฟเวอร์หรือจะ AI บางเพลงก็แล้วแต่ครับให้ท่านได้ฟังเพลงกันเพลินๆนะครับในช่วงเช้า 9:00 น. ถึงเที่ยงนะครับก็ทุกๆวันจันทร์ถึงเสาร์ฟังยาวๆบางที่ก็ปล่อยไปสี่ห้าเพลงผมก็ข้ามานะครับพี่โยหน้ามอมไรอันตัวจ้านะครับขอบคุณครับเมื่อวานช่องทำบุญโรงเรียนบ้านบ่อว่าช่วงกลางเสียงวันที่18กันยานะครับก็ช่างนวดอันตราซาวนึ่งช่องติดต่อผมมานะครับนี่น้องบอยเฟี้ยวฟ้าวติดต่อน้องตีเวทีตัวซาวซ่องช่องนะครับแล้วก็พ่ออ๋อใจพ่ออ๋อการสิบการหยุดซุนรวมทำบุญซ่องช่อง 1,000 บาทให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านบ่อว่าทบประปาสามัคคีวันที่11กันยาเอาหลอดเครื่องเสียงมาโชว์กันนะครับโชว์ฟรีดีเจซ่องทานครับดีเจวุฒิกับดีเจสั้นเดี๋ยวเปิดเพลงให้เต้นกันเลยรอบนี้นะครับสายยอเนี่ยดีเจสั้นเล่นอยู่แล้วผมน่าจะเล่นลำวงเวียนคล็อกอะไรประมาณนี้นะครับเอาหลอดเครื่องเสียงมาโชว์กันก็ในโรงเรียนบ้านบ่อว่าเลยนะครับวันที่11กันยาตรงกับวันเสาร์หรือทานอยากจะติดต่อช่วยเลื่อนน้องๆรวมกับทบประปาสามัคคีช่องผู้ให้การสนับสนุนช่องละ500นะครับทานแล้วแต่ทานจะทำบุญดอกเนื้อไม่ขึ้นช่องก็ได้นะครับติดต่อน้องบ่าวแบตเตอรี่ควรเนียงที่มันวากแล้วก็น้องติวเอสทีโต้ซาวก็ได้นะครับนี่บ้านน้องติวเลยปากจ๋าตรงนั้นนะครับบอกว่าเลือกติดต่อผมก็ได้ดิจิวุฒินะครับทาง Facebook แล้วก็เบอร์โทรนะครับเบอร์เดียวที่สั่งหน้าหมอมาแล้ว0945285636

ทักทายพี่ตูนด้วยนะครับอยู่รัฐการบออยู่แถวลังวัดโคกนะครับพวกเราฟังอยู่จ้าย้ายมาจากห้องเช่ามากินข้าววัดกินข้าวแล้วไม่ค่อยยืนบาทหลวงตาเลยยิกออกจากวัดนะไปนะลูกออกจากวัดไปเล่าไปอยู่ที่เอิญไปบาทก็ไม่ยืนเมื่อกี้คลานกินชามเก้งก็ไม่ดังไปอยู่ที่เอิญไปฝากถึงญาติโยมทั้งหลายนะญาติโยมทั้งหลายโยมแดงโยมแขวดโยมเขียวอย่าแม่ออกมามาจริงไอ้พระลาเป็นล่วงตานะลวงตาเลี้ยงไม่ไว้เลยช่วงนี้คนใช้บาทหน่อยไม่รู้เอาหานให้แม่ไว้มาแล้วฝากไปถึงญาติโยมทั้งหลายนะอย่าแม่ออกมามาหลักร้อยนะวัดลาวนะ28

0: ลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้ฮันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณครับ
1: หลายคนท้อหลายคนเหนื่อยล้าหลายคนหมดหวังสิ้นหวังกับชีวิตแต่ลูกมึงยังเด็กเมียมึงต้องเลี้ยงลูกพ่อแม่มึงก็แก่กันหมดแล้วเหลือแต่มึงคือความหวังของพวกเขาสู้สิว่าเพื่อน

ิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับวงซ้ายแอบชอบเธออยู่ตั้งนานแล้วนะครับอาจารย์เจ๊งบอกว่าสวัสดีสวัสดีอาจารย์เจ๊งอยู่ไหนน้องกี้สายตื้นหลอดไทยซิงสัญญาณชัดเจนครับพี่อุดอยู่ในป่ายางวันนี้อยู่ลูกควรไหนเรากี่สายตื้นนะครับ

ยนะครับขอบคุณครับที่ท่านได้เกียรติตามเราฟังทางออนไลน์บ้านไม้ครับฟังเพลง24ชั่วโมงง่ายๆนะครับไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับออกอากาศแบบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับระบบ Optimus Multiplex

ลงนี้ฟังแบบสบายๆนะครับโฟก 3-4 เพลงเลยนะครับไม่ใช่ AI นะครับไม่ใช่ AI นะเป็นนักร้องนี่แหละคัฟเวอร์นะครับ AI ก็มีบ้างครับคัฟเวอร์นานๆที่ชั่วโมงนึงเพลงสองเพลงนะครับไม่เปิดเยอะไม่เปิดเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดแบบศิลปินเอาเพลงมาคัฟเวอร์เลือกเพลง AI ที่มันดังๆจริงๆประมาณนี้นะครับเหมือนก่อนหน้านี้เปิดไป1เพลงคนไข้แรงนะครับก็ไม่ใช่เยอะนะครับท่านผู้ฟังใจช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโควิดกลับมาแล้วครับไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรแต่ว่าเสียชีวิตไป16คนแล้วก็ติดโควิดตอนนี้ทั่วประเทศแสนกว่าคนแล้วนะครับก็ใส่แมสกันด้วยใส่แมสกันด้วยป้องกันให้ก่อนนะครับป้องกันให้ก่อนโควิดกลับมาระบาดเหลวๆนะครับก็แสนกว่าคนเดี๋ยวนี้เห็นคนใส่แมสนะครับเห็นบางคนก็เป็นวัดก็ไม่ได้ใส่แมสนะครับแต่เราก็ป้องกันตัวเราดีว่าเนาะป้องกันให้ก่อนนะครับไม่ใจสีให้ไรใส่แมสใส่แมสนี่เดี๋ยวนี้ผมลืมใส่แมสแล้วนี่บางคนบอกว่าพูดไม่บายผมว่าไม่ผมบายดีแต่บางที่ผมว่าพบคนเยอะพบไปนู่นไปนี่เดี๋ยวก็ว่าไม่บายเลยแล้วใส่เม็ดไม่ใช่นะครับเราไม่ได้คิดบางคนก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเขาดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองกลับมาใส่เม็ดเหมือนเดิมบางคนก็ต้องจำเป็นหน้าที่การงานก็ต้องใส่เม็ดไปเจอคนนู้นไปเจอคนนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่มองว่าคนใส่เม็ดเป็นคนป่วยนะครับแต่บางคนก็ป่วยจริงก็ต้องใส่เม็ดนะครับก็แต่ว่ามุมมองของใครนะพี่น้องนะนะครับแต่ผมเนี่ยเวลาเป็นพบคนเยอะตอนนี้นะตอนนี้หลังก่อนหน้านี้ก็ไม่ขอใช้หรอกตอนนี้ก็ลืมใช้เม็ดได้แล้วเพราะว่าคนเป็นวัดกันเยอะนะครับมันป้องกันได้วัดย้ายก็ได้ป้องกันวัดย้ายได้ป้องโควิดนะครับหรือบางคนก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันวัดย้ายก็ใช้เม็ดนี่มันได้ครับฝุ่นด้วยพี่เอ็มสองจุดห้ามันช่วยได้ครับฝุ่นก็เยอะร่างกายของเราครับบางทีมันก็โดนฟุ้นไปเดี๋ยวเป็นวัดเดี๋ยวเจ็บคอเดี๋ยวมันระคายเครื่องอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องใส่เม็ดได้ดีที่สุดนะครับพอกเม็ดได้บ้างเดี๋ยวนี้บางคนไม่ใส่กันเลยพอก ไปคนเยอะๆกันแหละแต่นะแหละแต่ใครแหละนะครับแต่ผมนี่รอบมาใส่หลายเหล่านะครับน้ำมันพี่เจวุฒิน้อมติดต้นน่านควักไอ้ด้วยจ้าคู่ละ50บาทนะครับคู่ละ10ปรับอากาศแคว้นในหลอดนะครับวิธีการจ่ายเอาจุกข้างในออกมุนคว้าใหม่ทิ้งเอาจุกข้างในทิ้งไปเลยมุนคว้าใหม่รับความไม่หนาหอมมันซึมหอมติดทนนานปรับอากาศไว้ในหลอดขวดละ50สั่ง4ขวด200ส่งฟรีนะครับส่วนชิดตัวขวดละ150กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับสั่งกลับ200ก็ส่งฟรีหอมติดทนนานเป็นหนาหอมเกรดพรีเมียมหอม6ถึง8ชั่วโมงหนาหอมดีเจวุฒินะครับช่องทางในการสั่งบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ไลน์ดีขึ้นมาสั่งผ่านไลน์นะครับหรือขอได้ดีทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับ0945285636นะครับจากใต้ถูกยูเซอร์ด้วยในชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะครับทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงพักสักแป๊บนะครับเดี๋ยวมาจ้าไปกินน้ำก่อนไปวุ่งข้าวแค่เที่ยงอะไร

0: ไปทั่ว
1: เฟฟ้าช็อปธาตุใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
2: ล้อซิ่งออโต้ถ่ายภาพใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถอัพโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
3: เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: เวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

ฟังกันยาวๆเลยนะครับชั่วโมงที่3ครับบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนนะครับก็เปิด2เบรกนะครับเบรกละ45ตัว45ตัวนะครับบ่ายโมงนี่ฟังกันด้วยนะครับแต่เดี๋ยวดิจิดาด้ามาถึงผมก็จะมาอีก1รอบนะครับในส่วนของบ่าย3ทาง 99.0 92.2 และก็ทางออนไลน์บ้านไม้นะครับส่วนดิเจนุ้มพี่นุ้มจะมา 6:00 น. ถึง 1:00 น. นะครับนี่ก็คือพังรายการของบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับเพลงชาเพลงเร็วเพลงเศร้าให้ท่านได้เพลิดเพลินกันทุกๆวันนะครับจันทร์ถึงเสาร์3ชั่วโมงในส่วนของภาคเช้านะครับก่อนเที่ยงอ่ะก่อนเที่ยงนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะปักเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วเนี่ย กินข้าวธรรมาสกันนะต้องปฏิบัติหน้าที่กันนะครับก็ไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ครับก็ขอให้มีความสุขในการทำงานแต่ละวันนะครับทุกๆคนมันต้องทำงานนะครับไม่มีงานเราก็ไม่มีเงินพ่อนบานพ่อนหลอดนี่สิ้นเดือนแล้วโถนักมีอุนักไหมขาบานขาหลอดขาพ่อนเครื่องจ่ายไฟฟ้าพ่อนโทรศัพท์ขาไฟขาน้ำโอ้ยแต่ละคนนี่มีขาทั้งนั้นเลยนะครับบางทีเหมือนกับเฮาตามตัวเฮาตามแสงอะไรนี่ค่าใช้จ่ายนี่มันอยู่กับเราตลอดนะครับทำงานวันหนึ่ง500ค่าใช้จ่ายปลาเข้าไป300แล้วรวมพ่อหลอดขาบ้านก็บวกไปเลยวันเท่าไรนี่ค่ากินนะครับแถมน้ำซ้ำราคาน้ำมันก็ยังขึ้นตลอดขึ้นไม่หยุดนี่40นี่คนลองอันนี้ขึ้นไม่หยุดลำบากชาร์จไฟฟ้ากันแล้วกันนั่นหันมาชาร์จไฟฟ้ากันน้ำมันคือราคาแบบนี้นะเธอนะรถไฟฟ้านี่ตอบโจทย์เลยนะครับ

เวลาจะหมดแล้วนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทางออนไลน์นะครับ UNB กลาดต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับกองหล่อซิงออโต้ทายเบลคาช็อปลานาหน่อยค้าวังแลครับชุมเสียงคายนมซิสเต็มบ้านมอแบตเตอรี่พีพีออโต้คาลานาลานุ่มครับ68ช็อปSB Fishing ด้านนอกนะครับนี่ก็คือผู้ให้การสนับสนุนเดี๋ยวเวลามอดถึงเจอกันเลข2นะครับในช่วงของบ่าย3ถึง 18:00 นทาง 99.0 ไม่ใช่ 99.0 นั่นแหละแล้วก็ 92.2 บ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงแต่เดี๋ยวผมสลับสายสักแป๊บนึงครับเงียบไปสัก5วิถึงแต่เช้าเวลาเดิมนะครับ 9:00 นถึงเที่ยงสนใจอยากจะลงโฆษณาออนไลน์นะครับเดือนละ 1,000 บาทไม่แพงยิ่งแบบจุกๆเลยแต่ละวันยิ่งกลางคืนกลางวันนะครับสินค้าของทานเป็นที่รู้จักขายดีขยายยอดขายปังแน่นอนนะครับลงโฆษณาออนไลน์บ้านไม้ก็ได้การสิบการอยู่ศูนย์ก็ได้ได้หมดนะครับนี่ทางสถานีการสิบการอยู่ศูนย์ราคาไม่แพงนะครับหรือทางออนไลน์บ้านไม้เดือนละ 1,000 นะครับทางการสิบการอยู่ศูนย์เดือนละ 3,000 ในฐานได้เลือกนะครับหรือจะพูดอย่างเดียวก็ได้ทางการสิบการอยู่ศูนย์นะครับไม่เกี่ยวกับออนไลน์นะเดือนละพันานะครับส่วนยิงสปอนแล้วก็พูดทางออนไลน์เดือนละ 1,000 ก็คือมีหลากหลายราคาเริ่มตั้งแต่ 1,000 บาทลงโฆษณากับดีเจวุฒินะครับอยู่ตรงไหนก็ฟังได้เดี๋ยวนี้สะดวกนะครับคนเล่นออนไลน์เยอะนะครับวิทยุก็ฟังออนไลน์ก็ออกนอกพื้นที่เชื่อมต่อคาเพลย์เชื่อมต่อบลูทูธนะครับไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยได้เลยหรือถ้าไม่อยากจะไปพิมพ์อยู่มาที่ Facebook อูดแกประกอบบ้านไม้เรดิโอเป็นภาษาไทยนะครับนี่ก็ฟังได้แล้วฟังแบบ24ชั่วโมงแล้วก็ผมจะขัดเพลงเพลาะๆให้ท่านได้ฟังกันมีความสุขส่วนระบบเพลงที่ปล่อยทางออนไลน์เป็นระบบออพติมัสมาสิเปกซ่าเลยนะครับระบบดิจิตอลดังดีมากระบบเสียงแต่เดี๋ยวผมออกจากนี้ดังดีมานี่เลยนะครับเดี๋ยวผมปรับไปเรื่อยๆต้องปรับเครื่องออปติมอสนะครับขอบคุณครับที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟังย้ำว่าแต่เดี๋ยวเสียงมันจะดับสักห้าวิผมสลับสายสักแป๊บนะครับถึงได้เวลาเดี๋ยวหลับประทานอาหารมื้อเที่ยงค่อยมีความสุขนะครับไปกินข้าวกันนะกินข้าวขอบคุณนะครับ200กว่ายูสเซอร์ที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟังนะครับเดี๋ยวมันจะเงียบสักนิดนึงแต่ออกข้างเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสลับสายไหมนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันบ่าย3นะครับ

0: ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say
1: yes 나도 모르게 너에게 NB กาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
2: ลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บพริกพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: ถูกมั้ยไปถึง
1: กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481เฟลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอนขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกส่องขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849

0: and Home System ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ออโต้ค่ะหาดใหญ่ออกรถได้ทุกอาชีพอนุมัติไหวง่ายมากรับซื้อขายเทิร์นรถทุกรุ่นศูนย์บริการซ่อมเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแม็กยางแบตเตอรี่ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานสูงบริการรถสไลด์24ชั่วโมงล้าง

42 66สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01-061-895-597 ฟองหาบอนไซมือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 ปอดตกปลา FB Fishing บ้านไร่ตกด้านนอกจะเต็มความสนุกปลาแน่นบ่อพร้อมให้คุณมาประลองฝีมือทั้งปลาดินปลาดุกและปลาสวายตัวโตๆลมพัดเย็นสบายเปิดตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป0979743680คุณ

นใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

วัสดีค่ะส่วนคุณผู้ฟังได้ที่นายเรดิโอหัดใหญ่ค่ะเจอกันวันนี้วันศุกร์โอ้โหถือว่าเป็นวันศุกร์แรกของเดือนเลยนะคะเดือนสิงหาคมรับความสุขกับเพลงดีด้วยกันค่ะอยู่กับดาดา2ชั่วโมงต่อเนื่องนะคะในช่วงเวลาของดาดาเซสชั่นค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร่วมเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะยิ่งบ้านไหนนะคะที่ Subscribe กับโควีนะคะสินค้ามากมายหลากหลายให้คุณได้เลือกกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศนะคะเก้าอี้นวดเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศนะคะซึ่งจะทำให้คุณใช้ชีวิตได้ดีขึ้นไลฟ์สไตล์ชีวิตจะสะดวกแล้วก็ง่ายยิ่งกว่าแล้วคุณไม่ต้องจ่ายเงินก้อนเลยค่ะจ่ายแค่หลักร้อยก็สามารถที่จะติดตั้งให้ฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีและก็รับประกันอะไหล่ให้อีกด้วยละค่ะคุ้มค่ากับความสุขที่คุณจะได้รับนะคะกับการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสุขภาพก็ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะถ้ายังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ค่ะที่0887880040นะคะ0887880040ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: โคเวย์แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955โคเวย์ The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันย้ายที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน
3: เฮ้ยดอกไม้เสร็จจ้าสื่อมาไหมเอ๊ะหมาได้ถึงเครื่องแล้วมั้ย

ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวสวนยางอยากจะนำยางของคุณไปจำหน่ายในที่ที่จะให้ราคาสูงแล้วก็ขอแนะนำร้านยางจุ้ยสะเดาเลยค่ะรับซื้อทั้งขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งให้ราคาสูงกิโลชั่งก็ตรงซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีนะคะประสบการณ์มีมายาวนานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยสอบถามเพิ่มเติมกันที่0744604990 9888224ตอง2เนี่ยค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

าใครอยากได้ปุ๋ยดีที่สามารถใส่ต้นยางต้นปาล์มต้นไม้ต้นดอกไม้หรือว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับต่างๆมั่นใจเลือกกันได้ค่ะกับปุ๋ยปลานิลทองนะคะมีให้คุณได้เลือกทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ราคาไม่แพงด้วยค่ะลูกค้าที่ใช้อยู่นะคะต่างก็กลับมาซื้อซ้ำบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าน้ำยางออกดีปาล์มออกดีลูกมะพร้าวก็เนื้อหนานะคะทุเรียนลูกใหญ่เนื้อเยอะดินดีอยู่ที่เดียวกันเลยกับร้านยางจุ้ยสะเดานะคะตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยถ้ายังไงก็สอบถามเพิ่มเติมที่074 460 499 098 822 422ค่ะ

วันนี้ใครอยากจะพักผ่อนแบบเงียบๆใกล้ชิดธรรมชาติต้องที่นี่เลยค่ะบ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาบรรยากาศร่มรื่นนะคะอยู่ริมน้ำเป็นแบบส่วนตัวส่วนตัวห้องพักแยกทุกหลังพร้อมที่จอดรถในตัวค่ะราคาก็สบายสบายกระเป๋านะคะเริ่มต้นที่500บาทต่อคืนหรือจะพักแบบชั่วคราวก็เริ่มต้นเพียง250บาทเท่านั้นค่ะโทรจองกันได้นะคะที่0615164545ค่ะ

ลับมาจะเจอกันในช่วงที่2ค่ะอยู่ด้วยกันกับได้อีก1ชั่วโมงนะคะเป็นไงคะผ่านกันไปแล้ว1ชั่วโมงในภาคบ่ายนี้นะสปาร์คกันทำงานกันไปเอาเป็นว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ทำงานได้เต็มที่แล้วกันนะคะทุกช่วงของเวลาให้ความสุขของเราเกิดขึ้นอยู่เสมอนะคะและอย่าลืมค่ะใครที่ใช้สายตาอยู่หน้าจอคอมมากนานเกินไปไม่ว่าจะหน้าจอคอมหน้าสมาร์ทโฟนก็ตามแต่อย่าลืมพักสายตา

งดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: โคเวย์แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955โคเวย์ The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ักวันนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องการอยากจะเลือกนะคะห้องพักสบายๆในราคาแสนจะประหยัดขอนำเสนอเลยค่ะกับห้องพักราคาถูกใกล้ชิดธรรมชาตินะคะที่บ้านพักเรือนไม้หอมค่ะห้องพักแยกทุกห้องเลยนะคะมีที่จอดรถส่วนตัวและราคาก็เริ่มต้นที่500บาทต่อคืนเท่านั้นส่วนใครอยากจะได้แบบชั่วคราวก็2ชั่วโมงจ่ายแค่250บาทเองค่ะจองพักกันได้ค่ะที่0615164545นะคะ0615164545ค่ะส่วนใครที่เป็นชาวสวนสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนสวนผลไม้สวนผักสารพัดนะคะวันนี้เรามีปุ๋ยดีที่จะสามารถทำให้พืชผลของคุณนะคะมีผลผลิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะปุ๋ยดีใส่กันได้นะคะกับพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยกับปุ๋ยตราปลานิลทองค่ะนะซึ่งเป็นปุ๋ยที่ใครใช้แล้วต่างก็แฮปปี้มาใช้ซ้ำค่ะนะมาซื้อซ้ำกันเลยทีเดียวบอกว่าผลผลิตที่ได้มาเนี่ยลูกใหญ่เนื้อหนาเนื้อเยอะดินดีนะคะมาเจอกันได้กับปุ๋ยตราปลานิลทองอยู่ที่เดียวกับร้านยางจุ้ยตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยคุณสามารถที่จะโทรสอบถามกันนะคะที่0744604999หรือ098-822-422นั่นเองค่ะ098-822-422ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mode Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

ัญหาเรื่องกลิ่นใครที่เจอแล้วก็คงจะแบบรู้สึกโอ๊ยปวดหัววิงเวียนศีรษะกันเลยทีเดียวกลิ่นมันกวนใจนะคะกลิ่นอะไรบ้างล่ะกลิ่นมวลสัตว์ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะขี้หมูขี้หมาขี้แมวขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้คนสารพัดมวลสัตว์ทุกชนิดแล้วก็กลิ่นขี้ยางก็แหม่เหม็นใช่ไหมคะอย่างโรงงานน้ำยางเนี่ยโอ้โหกลิ่นมันจะแบบว่าหมักดองที่แบบว่าเป็นกลิ่นที่แบบโอ๊ยพาขึ้นสมองอะไรเงี้ยสารพัดกลิ่นที่เหม็นขนาดนั้นเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะบางคนบอกฉันก็อยู่จนรู้สึกว่าเออมันชินกับกลิ่นแล้วอย่าปล่อยให้ตัวเองคุ้นชินกับกลิ่นเหม็นเด็ดขาดมันส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะให้นะให้เราได้ช่วยดีกว่าด้วยการใช้ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสค่ะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นจุลินทรีย์ที่เราผลิตมาโดยที่ไม่ใช้สารเคมีนะคะโดนสัตว์ได้คนก็ใช้ได้อย่างอุ่นใจค่ะแล้วก็วิธีการใช้ก็ใช้ง่ายนะคะด้วยการนำ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นของเราเนี่ยไปผสมกับน้ำในอัตราส่วน1:100คุณจะใช้ฉีดพ่นหรือว่าราดล้างพื้นนะคะในจุดที่มีมูลสัตว์สามารถทำได้เลยขนาดลานยางนะลานที่ยางเนี่ยใช้จุลินทรีย์ของเราเนี่ยโอ้โหบอกเลยค่ะว่าลูกค้าโรงงานลานยางทั่วประเทศต่างก็แฮปปี้บอกโอ้แต่นี่ต่อไปลานยางของเราจะไม่เหม็นรบกวนชาวบ้านอีกแล้ว อ่ะยังไงก็ตามแต่นะคะกำจัดทุกกลิ่นเหม็นนะคะให้ EM ตราน้ำใสช่วยได้ค่ะนะใช้ได้ทั้งคอกสัตว์ฟาร์มบ่อขยะห้องน้ำท่อระบายน้ำปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงนะคะฉีดแล้วกลิ่นลดจริงเห็นผลไวค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะสอบถามกันมาเลยที่0988224ตอง2ค่ะ

อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้คุณสามารถที่จะเลือกสินค้าจากโคเวนะคะจะเป็นเครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าหรือจะเป็นเก้าอี้นวดโอ้โหชีวิตดีๆมีโคเวทั้งบ้านเรียกว่านะโคเวยกบ้านกันได้เลยทีเดียวเพราะจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเหนือกว่าสิ่งอื่นใดคือสุขภาพดียิ่งกว่ามีเงินร้อยล้านพันล้านถ้าสุขภาพไม่ดีก็นะป่วยใจก็ได้ว่านะไร้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูแลสุขภาพกันดีกว่าค่ะหลายคนนะคะหันมาดูแลสุขภาพออกกำลังกายกินอาหารเสริมเยอะมากแบบในแต่ละวันนะแต่ว่าน้ำที่ดื่มไปเนี่ยเป็นน้ำที่ไม่สะอาดเป็นน้ำที่แฝงด้วยสารไมโครพลาสติกมันก็จะช่วยอะไรได้ละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะดูแลสุขภาพแบบครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องอากาศที่สะอาดนะคะให้โคเวช่วยค่ะบางคนเนี่ยนะสูดอากาศที่ไม่บริสุทธิ์มีกลิ่นนู่นนี่นั่นเข้าไปนะคะโอ้โหแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าในแต่ละวันนี้สูด PM 2.5 ไปตั้งเท่าไหร่นะบางคนบอกว่าฉันไม่สูบบุหรี่ฉันไม่ดื่มเหล้าฉันไม่เที่ยวฉันนู่นนี่นั่นแต่ว่าเจอฝุ่น PM 2.5 ไปเนี่ยท้ายที่สุดก็ป่วยอีกเหมือนกันเพราะช่วงนี้เนี่ยคะให้เครื่องฟอกอากาศโคเวช่วยในเรื่องของอากาศให้เครื่องกรองน้ำของเราช่วยในเรื่องของน้ำดื่มนะคะแล้วก็ผ่อนคลายสุขภาพเหมือนมีสปาที่บ้านด้วยเก้าอี้นวดนะคะสารพัดสินค้าดีที่โคเวจัดให้ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่ดูแลแล้วก็ใส่ใจสุขภาพของทุกคนอย่างแท้จริงค่ะมั่นใจได้เลยนะคะว่านี่คือสินค้าดีที่มีคุณภาพแล้วก็มีเครื่องหมายการันตีมามากต่อมากแล้วก็ใครใช้ต่างก็แฮปปี้อย่างจริงค่ะใช้กันแล้วแบบว่าบอกต่อกันเลยทีเดียวนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันมาดีกว่าค่ะอยากจะได้รายละเอียดก็เดี๋ยวได้ดูแลให้ค่ะ0971922955ค่ะ0971922955โทรมาได้เลยนะคะ

เวลาของ The Dow หมดแล้วใครที่มีสินค้าดีอยากจะนำเสนออยากให้เรา PR นะคะสินค้าของคุณมาลงโฆษณาด้วยกันกับเราค่ะราคาไม่แพงค่ะนะเดี๋ยวจัดให้โปรดีๆนะคะแบบกันเองกันเองโทรมาได้เลยนะคะ0971922955ลงสื่อโฆษณาด้วยกันกับเราจะได้มีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นมียอดขายมากขึ้นนะคะช่วงหน้าไปอยู่กันต่อกับดิจิวุฒินะคะส่วนเราจะกลับมาพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
5: อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
6: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
7: ่
6: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
5: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
6: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
5: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
6: เราไว้ใจ
5: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
6: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
5: ่เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้ว Fighting 88 Fighting 88 Fighting 88 Car Wash ถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันมีช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟ Fighting 88
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรง

ัญญาวาไรตี้ดีเจวุฒิขอรายงานตัวนะครับบ่าย3ถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับทางหน้าปัดวิทยุ 99.05 ใจในที่ไหนเรดิโอแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งความถี่ 92.2 จารุลักขณะเรดิโอนะครับแล้วก็ฟังออนไลน์ไปทั่วโลกครับอยู่ตรงไหนก็ฟังได้มีอินเทอร์เน็ตน้องเนื้อจากออกนอกพื้นที่นะครับระบบมัลติเพล็กซ์ออปติมัสไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้ได้เลยนะครับบ้านไม้ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับลงเฟซบุ๊กมุดรายการตัวนี้แชร์3แล้วนะครับขอสักหน่อยแชร์ได้ไหมครับวันนี้ทบทับป๋าสามัคคีโรงเรียนบ้านบ่อว่าวันที่11กันยาโชว์เครื่องเสียงนะครับเอาหลอดมาโชว์กันในโรงเรียนโชว์ฟรีโรงเรียนบ่อว่าก็อยู่ตรงนี้เลยควนโซกก่อนจะถึงปากล่อสะพานปากล่อนะครับติดถนนใหญ่เลยบ้านหนองติวเอติโอโตซาบ้านหนองบ่าวช่องผู้ให้การสนับสนุนรวมทำบุญนะครับถูกบ้านถูกสตางค์ค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับก็จะมอบให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านบ่อว่านะครับช่องละ500หลอดข้าวฟรีไม่อั้นครับหลอดข้าวไม่อั้นนะเดี๋ยวเจอกับดีเจวุฒิแล้วก็ดีเจสั้นจ้าติดต่อหนองติวหนองบ่าวที่มานวากแล้วก็ดีเจวุฒิได้เมื่อวานที่เพิ่มเติมช่างนวดอันตราซาว1ช่องน้องบอยเฟี้ยวฟ้าว2ช่องแล้วก็พ่ออ่อใจ 99.02 ช่องนะครับส่วนน้องติวได้หลายช่องเลยกันนะ

องสามมานำเพลงต่อเนื่องนะครับไม่ประสงค์ออกน้ำช่วยเหลือน้องๆโรงเรียนบ้านบอกว่า1ช่อง500บาทนี่โอนเบี้ยมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ช่องไงนะไม่ออกน้ำ1ช่องนะครับหลับส่วนบุญกันด้วยจ้าบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอนะครับจะเป็นสาขา3ใจสาขา4บัวนาสาขาเหยื่อโรงพยาบาลนะสาขาเหยื่อโลตัสสงขลาแล้วก็สาขาที่ยาสวนเต่าแก่นะครับบ้านมอแบตเตอรี่ไฟติ้ง88คาวอลางรถยนต์เลี้ยง24ชั่วโมงลงสะพานเทคโนจะอยู่สายมือเลี้ยวเลยนะครับรถเก๋งรถกระบะรถตู้รถ10ล้อวัวลากเทนเนอร์กลับรถด้านในมี

ตัวเหล็กตัวใหญ่ซั่งใดหมดอ่ะนะครับไหว้เจ้าทำบุญไหว้เจ้าเทพระวันตัวเตกินกันแล้วนะครับขึ้นบ้านไหมแม่อาลีมู่ยังเมืองตรังแท้มนามจิมนามหลาดมู่ด้วยนะครับ0899900189นะครับ0899900189แม่อาลีหมูย่างเมืองตรัง

ื่องรถไว้ใจเราบาเลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย093 6

0: 168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้นุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

หยิบเวอร์ชั่นแบบอะคูสติกนะครับจดหมายถึงพอต้นฉบับก็พี่อีทฟุตบาทนะครับปุ๋ยตรามือดาวพี่สมชายขอบคุณนะครับนี่ต่อสปอร์ตไปอีกหนึ่งเดือนนะครับปุ๋ยตรามือดาวพี่น้องเจ้าส่วนยางส่วนทุเรียนส่วนปาล์มนำยางออกดีบเรื่องนิ่มกลีนายนะครับปาล์มเคี้ยวนานทนลูกดอกไม่คัดคอทุเรียนโตไวนะครับเลือกนิ่มเนียบเลือกทุเรียนนะครับก็ยุ่มเรื่องลูกโตลูกใหญ่ตอนโตไวนะครับถ้าเป็นทุเรียนครับปุ๋ยตรามือ5ดาวผสมขี้กลาง 900% ฮิวมิก 5% นะครับต้นยางก็สร้างเนื้อนะครับก็เรียกว่าสร้างเปลือกเนี่ยไวนำยางนี่ออกดีเลือกนิ่มกลีนายนะครับเปอร์เซ็นต์นำยางสูงปุ๋ยตรามือ5ดาวนะครับกระสอบละ600บาทกระสอบละ600ส่งฟรีสั่งกี่กระสอบก็ได้นะครับพี่สมชายแกส่งฟรีทั่วภาคใต้อ่ะนะครับกระสอบละ600จัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ซื้อ10แถม1นะครับซื้อ20กระสอบแถม3กระสอบปุ๋ยตรามือ5ดาว0899759997นะครับ0899759997เดี๋ยวได้ชื่อแล้วตัวไปดูสักแป๊บได้ไหมครับได้ชื่อมาแล้วหยิบสีเลยวะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็เราอยู่กันต่อนะครับที่99.05หัดใหญ่92.25บานไม้ฟังเพลงออนไลน์หยิบสีชั่วโมงนะครับคุณลิ้วน้องบอยนะครับผีพันหลดคุดแก้วเจริญพงผีเล่กี้ไซตื้นล่วงหนูนะครับหลานกระต้อมกุ๊กเมย์เขต8นี่เบอร์แล้วและผีเมย์นะครับน้องบ้าวที่มานว่าน้องตรีคุณจีลาโกตุล่วงนวดนะครับคนช่องทางเจิดซักคุณนภาพันลาเช่นคุณพงปิจักรพงนะครับคุณพงซักช่างก้อยน้องตีเวทีโต้สาวนะครับคุณหลัดมิวช็อปประดังอนุสรคุณอ๊อฟแล้วก็คุณปิยะคอนไหมครับคุณปิยะประมาณนี้ถึงชั่วโมงนั้นแล้วเราอยู่กันต่อนะหลังจากที่ฟังเศร้ามาตลอดฟังเหนือมันมั้งนะฟังเดรุนตรีคลุยเป่านี่แซ่บบุ้ยแซ่บแหละบางทีแซ่บไม่เดินมาแซ่บเหมือนผมไหมนี่ผมนี่แซ่บแซ่บจริงๆเศร้าผมมีอยู่นะผมต้องไปเปลี่ยนเศร้าอื่นบ้างเนี่ยเศร้านี้เวลาคลุยเป่านี่แซ่บบุ้ยแหมโอ้ยบุตรโทษบุตร

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99 5
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งยุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAX EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAX EFB แท้จากอิตาลี ANIMAX แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือคิดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อ โฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี UVS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่ว

ฮันเทวาเลตี้ชั่วโมงที่2 2มานําเพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณซัพพอร์ตที่เข้ามาใหม่นะครับเดือนที่แล้วก็ไม่ใช่สิเดือนนี้เข้ามา2ตัวนะครับ UNB กลาดถนนนวลแก้วกาซอยช่วยกูนุทิศ1นะครับแล้วก็อีก1ตัวนั้นก็คือพี่บูนคาเซ็นเตอร์นะครับหลอดมือ2หลอดบานครับเดี๋ยวรายละเอียดก็ฟังซัพพอร์ตโฆษณาพร้อมด้วยผู้เสริมนะครับขอบคุณครับลงสปอร์ตโฆษณาทาง 99.0 ใจชื่นขึ้นมานิดนึงนะครับค่าเพิ่มมาอีก2ตัวของเก่าก็เหลืออยู่ไม่กี่ตัวนะครับเพราะว่ามีมามีไปมีข่าวมีออกครับขอบคุณที่ทานไว้ใจดีเจหุดครับให้โฆษณาสินค้าของฐานนะครับ2ตัวเนาะเดือนนี้เนาะมีเลยไหมน่าจะมีเลยนะเธอนะนะครับวันนี้น้องบ่าวเขามาเอาหน้าม้อมที่ปั๊มปตท.ควนเนียงนะพี่อุดอยู่ไหนผมว่าผมอยู่ควนเนียงพี่อุดใหญ่ท่านนี่มาอยู่นี่แล้วเหรอยายแล้วผมว่าผมยายมาแค่เดือนแล้วนะครับถึงไปเจอโกซอยควนโซพอดีเลยพี่อุดผมอยู่ใส่ใหญ่เอาชิดตัวซองขวดผู้ชายนะครับอย่างตามมาเอาเลยนะน้องพลวิทย์แก้วสวัสดิ์นะครับบอกว่าพี่อุดเอาชิดตัวซองขวดบ้านผมอยู่ไซใหญ่พี่อุดไม่ต้องสงเพราะว่าพอดีแหละผมอยู่โตน้อนี่แค่ๆก็ไปซื้อกาแฟอเมซอนด้วยปั๊มปตท.นี่ก็รู้จักแล้วนิดกันของเจ๊หลัดนะครับของพี่หลัดพี่หลัดแหละรุ่นพี่นะครับก็เลยว่าอ้าวไปเจอที่ปั๊มจัดไป2ขวดวันนี้อย่างได้เลยนะเธอนะอ้าวขอบคุณจ้าสวนเจ้าเอิญวันนี้ส่งครบไม่ถูกเจ้าแล้วนะครับของน้องบ่าวน้องนึงบ่าวส่งแล้วจ้านะครับน้องนึงบ่าวส่งแล้วนะนะครับในโรงเรียนเลยจัดโชว์เครื่องเสียงชายในโรงเรียนบ้านบ่อวาเลยเอียดเอียดเอียดมานี่นี่ใครนี่อ่ะฟอร่าแมนเอียดนะไปใครไปใครน้ำไปใครใครปลาพัทลุงทอดกันจัดในโรงเรียนบ้านบ่อวาเลยนะครับปากจ๋าเลยควรโซนิดเดียวหลอดเครื่องเสียงก็โชว์ฟรีขอบคุณขอนครับนี่ก็อยู่กับผมนานเลยแหละตั้งแต่ของบ้านไม้แล้วนะครับไล่ตัวครับบ้านไม้ที่ตามมาก่อนหน้านี้นะครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอไซค์มือ2อยู่ในบ้านควนนินนะครับจะซื้อมอไซค์มือ2ก็ต้องมาที่นี่ครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอไซค์มือ2 Xmax Forza PCX เรามีทั้ง2สาขาสาขาแรกอยู่ในบ้านควนนินนะครับสาขา2น้ำใจสื่อซอดสื่อพรส่งถึงบ้านเลยนะครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอไซค์มือ2สื่อซอดสื่อพรได้หมดเราจัดเอกสารในฐานจัดไฟเน้นดันในฐานได้พานดูแลนะครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์อย่าลืมนะครับซื้อมอไซค์มือ2ก็ต้องมาที่นี่ซีเอ็นซ่าหรือว่าซีซ่านะครับ0857993031นะครับ0857993031ซีซ่ารถบ้านยานยนต์นะครับ UNB กลาดนะครับทำซีรถยนต์ทุกชนิดนะครับหลักมั่นเคลมประกันถูกบริษัทนะครับ UNB กลาดทำซีรอบขั้นหลักมั่นเคลมประกันถูกบริษัทนะครับพร้อมด้วยหลุดบัตรก็ได้เมื่อนาทำซีรอบขั้นนะครับรถเก๋งรถกระบะได้หมดครับทำซีรอบขั้นแต่ไม่รวมซี VIP นะซี VIP ก็เริ่มสตาร์ตตั้งแต่นี้แหละเรามีราคาราคาติดต่อสอบถามได้แต่เดียวนะครับหรือจะทำซีแบบบางคนไม่อยากทำรอบขั้นทำที่จุดละได้จุดตรงนู้นจุดตรงนี้มันแตกนะครับซีมันเถาะซีมันหลอกซีมันจุดทําเป็นจุดที่มันดังๆก็ได้แล้วนะครับจุดละ 1,000 บาทมีหลากหลายรูปแบบนะครับในการทําซีรถยนต์และมาเคลมประกันถูกบริษัทรถยนต์ไม่มีมาทําซีสิเรามีรถสํารองให้ฐานได้ใช้รูดแบตก็ได้พรก็ได้นะครับหลักมั่นเคลมประกันถูกบริษัทราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับหรือจะคัดซีอย่างเดียวที่เป็นลอยนวดแมวนวยลอยแบบเล็กๆน้อยๆที่มันคัดมานายเอาเราคัดโคมไฟได้กันเอาแถมนี่นะครับน้องก็บอกแล้วคัดโคมไฟได้กันคัดซีให้กันนะครับ 1,500 ฟังไม่ผิดครับ 1,500 บาทนะครับ UNB กลาดเบอร์โทร0982488แล้วก็ตองกาวนะครับ0982สิยา8แล้วก็ตอง9ถนนนวลแก้วตัดไม้คาซอยช่วยกูดูทิศ1หรือว่าพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับ UNB กะลา

ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50 บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอม

ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา

0: ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไก่มาริโอน่าขอบคุณครับ
1: หลายคนท้อหลายคนเหนื่อยล้าหลายคนหมดหวังสิ้นหวังกับชีวิตแต่ลูกมึงยังเด็กเมียมึงต้องเลี้ยงลูกพ่อแม่มึงก็แก่กันหมดแล้วเหลือแต่มึงคือความหวังของพวกเขาสู้สิวะเพื่อน

ตามสีบนานเพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณที่ท่านอุดหนุนนำหอมดิเจวุฒิครับผู้ให้การสนับสนุนก็เหลืออีกหนึ่งตัวที่พูดเสริมเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็แล้วกันนะครับหลอดบ้านฮัดย้ายคำมาไหมวันนี้พี่บุญคาเซ็นเตอร์ทาทอนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาพูดคุยกันนะครับหลอดยนต์มือสองหลอดบ้านมาแล่ตามากจังหู200กว่ากันผมก็สื่อนี้แล้วน้ำหอมดีเจวุฒินะครับแคว้นในหลอดปรับอากาศขวดละ50บาทจ้ะนะครับว่าในห้องนอนว่าในห้องน้ำ1ขวดจะได้เกือบ1เดือนหอมไม่มึนหัวหอมไม่ชุนหอมทีละนิดทีละนิดแคว้นนาหลอดครับปรับอากาศชายดีขวดละ50นะครับที่อยากจะซื้อตอนนี้ปั๊มบางจากถนนนวลแก้วมีร้านเบคอนช็อตนะครับร้านน้องเบคอนช็อปเดี๋ยวของหมดแหละเดี๋ยวไปโรงงานนะครับเดี๋ยวข้าวัดย้ายโรงงานถนนนวลแก้วปั๊มบางจากไปถามน้องๆในปั๊มได้เลยนะครับหาใจวิริตขวดละ69ที่นั่นนะครับสั่งที่พงพวน50แต่ต้องรอ 2-3 วันนะครับรอ3วัน3วัน2วันตรงนี้แหละนะครับชิดตัวขวดอร่อย50กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายน้ำหอมเกรดพรีเมียมหอมติดทนนาน 6-8 ชั่วโมงครับแบบชิดขวดอร่อย50 35เองml นะครับสั่งครบ200ส่งฟรีสั่งครบ200ส่งฟรีจะเป็นแบบในหลอด1ขวดชี้ตัว1ขวดก็200ก็ส่งฟรีนะแต่ก็ต้องรอสัก3วันนะครับเพื่อผมให้ส่งฟรีผมส่งแฟตนะครับแฟตนี่3วัน2ถึง3วันครับแต่ถ้า EMS ไปซะนี่เนี่ยมันก็แพงขึ้นมาสักนิดนึงครับ30บาทผมก็ไม่ได้ส่งครับเพราะว่าควรเนี่ยผมไม่ได้เป็นสมาชิกผมมาส่งหลานพี่ก้อยเขต8ก็เดี๋ยวส่งแฟตก็อะไรกันนะครับรอ 2-3 วันของถึงแน่นอนการันตีครับหอมติดทนนานน้ำหอมดิเจวุฒินะครับจองทางในการสั่งนะครับบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีดขึ้นมาสั่งผ้าลายเบอร์เดียวก็ลงสปอตโฆษณานะครับ0945285636นะครับเพลงนี้ผมชอบมากผมนอนฟังทุกทีน้ำตาไหลนะครับผมหยิบบันทึกการแสดงสดแต่เดี๋ยวผมตัดออกเพราะว่าแทร็กมันยาวแต่ผมอยากฟังเพลงนี้อ่ะชื่อเพลงว่าผ่านไว้เยาว์บางครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่แก่อยากไปเป็นเด็กเราอยากเป็นเด็กเราอยากเป็นเด็กหน่อยของคุณพ่อคุณแม่อยู่เลยเราอยากเป็นนึกถึงอย่างอยู่ประถมนะครับแต่เวลามันไวซะเหลือเกินนะครับอายุก็ปีนี้บางคนก็3 4 10 50อยากกลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมครับไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องมีภาระไม่ต้องเจ็บปวดครับมีหน้าที่เล่นอย่างเดียวเล่นกับเรียนบางคนทิ้งความฝันครับสมัยเด็กอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นสถาปนิกอยากเป็นวิศวะอยากเป็นตำรวจสุดท้ายเติบโตขึ้นมาความฝันเราทิ้งไปโดยที่ว่าเราไม่ได้ตั้งไว้สมัยที่ครูถามเราเลยว่าเราอยากเป็นอะไรครับตอนนี้อยากเป็นอยู่อย่างเดียวอยากเป็นเด็กอยากเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่อยากไปกลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมที่ไม่ต้องคิดอะไรมากบนโลกใบนี้นะครับท่านเชื่อไหมว่าญาติพี่น้องเล่าปู่ย่าตายายพ่อเฒ่ามาป้าอากิมลังอากิมเล้งของเรานี้จากไปทีละคนทีละคนทีละคนเพื่อนบางคนก็จากไปพ่อแม่เราก็จากไปญาติของเรามันจากไปทีละคนครับชีวิตมันไม่มีอะไรมันเหมือนดังเพลงนี้ครับผ่านวัยเยาว์

คุณทุกคนที่นั่งตั้งใจฟังพวกเรานะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากทุกคนที่อยู่ข้างล่างนะเราต่างกันแค่สิ่งที่ต้องรับผิดชอบพวกเราทัวร์กันมาผมก็ไม่เคยคิดในหัวเลยนะว่าวันหนึ่งจะต้องโด่งดังหรือจะต้องเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรนะผมมาที่นี่เพื่อคำว่าชีวิตที่ดีกว่าของทั้งตัวเองและครอบครัวแค่นั้นเองครับผมไม่ได้เป็นคนที่เผชิญโลกหรือไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องราวอะไรมากมายขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนที่ตกตะกอนอะไรขนาดนั้นผมมีเพื่อนผมมีบ้านไม่ได้ต่างจากคนทุกคนผมคือแค่คนธรรมดาผมแค่นำเรื่องราวของผู้คนต่างๆมาส่งต่อและหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังแค่นั้นเองเหตุผลที่หลายคนจากบ้านมาไกลก็เพียงเพื่อแค่พวกเขาวันหนึ่งจะได้หวนคืนกลับไปอยู่บ้านทุกคนครับตอนเป็นเด็กเรามีความฝันกันมากมายเลยครับเราเติบโตมาพร้อมกับคำถามของผู้คนรอบข้างว่าโตขึ้นเราอยากจะเป็นอะไรกันตอนนั้นตอนเป็นเด็กผมจำได้ว่าผมก็ตอบว่าอยากเป็นนู่นเป็นนี่หลายๆคนก็มีความฝันเด็กบางคนรู้จักหมอรู้จักพยาบาลก็ตอบว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นหมอหนูอยากเป็นครูหนูอยากเป็นพยาบาลพอโตขึ้นมาโลกของความฝันและความจริงมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันมีเด็กบ้านนอกจำนวนไม่น้อยเลยที่พวกเขาจำใจต้องวางความฝันของพวกเขาลงไปก่อนเพื่อไปทำในบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยอยากจะทำเลยแต่เขาก็ต้องทำเพื่อคำว่าชีวิตที่ดีกว่าเดิมเพื่อหนีจากความยากจนเพื่อพ้นความลำบากแค่นั้นเองก็เพราะความยากจนเนี่ยมันได้ผลักให้เด็กหลายๆคนออกจากบ้านตั้งแต่ตัวเล็กๆก็เพราะคำว่ายากจนมันได้ทำให้หลายๆคนต้องห่างจากครอบครัวผู้เป็นที่รักของพวกเขาอยู่เสมอจนทุกๆคนหรือหลายๆคนตอนนี้พวกเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นอะไรเลยไม่ได้มีความฝันอะไรทั้งสิ้นอยากเป็นอยู่อย่างเดียวแต่เป็นไม่ได้สักทีก็คือเป็นอย่างเดิมอย่างที่ไม่ต้องจากบ้านกันมาแบบนี้ผมขอมอบเพลงนี้ให้เด็กบ้านนอกหลายๆคนนะครับที่เขากำลังอาศัยอยู่ในเมืองหลวงเขาอยู่ในห้องเช่าหลังเล็กๆเพียงลำพังเพื่อได้มีกระตังส่งให้ทางบ้านได้สร้างบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นในเมืองหลวงมีลูกชาวนาจำนวนไม่น้อยที่พ่อแม่เป็นคนปลูกข้าวแต่พวกเขาต้องอดข้าวเพื่อส่งเงินให้ครอบครัวให้ทุกคนได้กินอิ่มกันขอมอบให้เด็กทุกคนที่เคยคิดว่าชีวิตผู้ใหญ่มันจะเป็นอิสระและขอมอบให้ผู้ใหญ่ทุกคนที่อยากกลับไปเป็นเด็กเพราะตอนนั้นมันก็มีอิสระดีอยู่แล้ว

นอยู่บนถนนความฝันกับฉันหลายคนคิดว่าอาชีพทหารตำรวจคืออาชีพของคนเข้มแข็งคืออาชีพของคนแข็งแกร่งผมเห็นในเฟซบุ๊กเพื่อนผมโพสต์คิดถึงบ้านโพสต์เศร้าทุกวันเลยว่าเขาไม่ใช่คนแข็งแกร่งหรอกครับ

ั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะครับ FM 99อยู่ศูนย์นาทีนายเลยเดี๋ยวหัดใจ 92.2 งารวมไปถึงบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงแต่เราเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงแดนนะครับ5โมงถึง6โมงแล้วนะถึง6โมงนะครับเพลงแดนเปลี่ยนนะครับบรรยากาศก็ลูกทุ่งเพื่อชีวิตผ่านก่อนกันไปเดี๋ยวค่อยฟังในช่วงของพี่หนุ่มนะครับถึง5โมงเป็นต้นไปก็เพลงแดนทิ้งท้ายกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นเพลงที่ผมคิดว่าผมต่อเพลงจากไปไกลแล้วก็ผ่านไว้เยาว์เพลงนี้ฟังให้ทุกคนนะครับเธอยังมีฉันพี่แดงวงงบนะครับคือว่าชอบมากกับเพลงนี้สมัยตอนนี้เป็นเด็กอะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99 5
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
5: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
6: ่
5: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
6: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยนะ
5: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
6: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
5: เราไว้ใจ
6: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
5: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
6: ่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่รีจิสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วFighting 88 Fighting 88 Fighting 88 Car Wash ถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันมีช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88 Car Wash ฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่ม สลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ตรวจลบบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88จะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งยุคก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคันสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ
7: ชั่วโมงที่สามหาดใหญ่วาไรตี้เปลี่ยนบรรยากาศเพลงแดนลมแรงวันนี้นะลมแรงวันนี้ฝนกับตำไทยตอกที่บ้านนะครับตอกไปเลยไว้ลมกับแรงนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไปไหนมาไหนคุณเยอะๆก็ใส่แมสป้องกันให้ก่อนเพราะว่าตอนนี้โควิดกลับมาระบาดในลาวนะครับอัปเดตล่าสุดติดตอนนี้เป็นแสนนิดๆนะครับไม่เกินแสนมื้อแล้วก็เสียชีวิต15คนอัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับโควิดใส่แมสป้องกันให้ก่อนนะครับไปนู่นไปนี่ก็ป้องกันได้หลายอย่างป้องกันฝุ่นพิมพ์2.5ด้วยนะครับป้องกันวัดคลายวัดใหญ่ป้องกันโควิดได้ครับใส่แมสนี่ดีแต่บางคนบอกว่าใส่แล้วบางทีหายใจไม่ค่อยออกก็ใส่ทอดๆมั้งวันเกิดมีไหมจ๊ะแต่เดี๋ยวตรงกลางชั่วโมงก็สปอตเลื่อยอีก1ตัวนะครับที่ต้องพูดเสริม วันเกิดมีไหมเธอวันนี้วันเกิดมีไหมถ้าไม่มีอีไปค่ายปุ้ยเลยเด้ปุ้ยปานินทองพี่น้องเจ้าส่วนยางส่วนปามส่วนทุเรียนส่วนเหาะลองกองลังซาดลองกูได้หมดครับปุ้ยปานินทองเอาไปชายเสียได้ผลผลิตดีลูกดอกยางออกดีเปอร์เซ็นต์สูงเปลือกดิ่มคลีนายนะครับถ้าเป็นทุเรียนก็เปลือกบางเยื่อเหลืองมันหวานปาล์มลูกดอกไม่คาดคอเคี้ยวนานทนปุ๋ยปลานินทองจำหน่ายอยู่ที่ร้านจุยสะเดานาโรงเรียนกันใจเลยนะครับส่งฟรีพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นตราน้ำใสอิ่มครับโรงงานฟาร์มโรงเชือดไก่โรงหมูโรงวัวโรงควายได้หมดครับฟาร์มไก่ฟาร์มหมูนะครับเอาอิ่มดับกลิ่นตราน้ำใสไปฉีดไปลาดไปเทไปพ่นได้จ้ะแมลงวันไม่มีตัวนอนตัวอะไรไม่มีการันตีถ้าไม่ดียินดีขึ้นนึงนะครับก็ซื้อได้ที่ลานจุ้ยการยางเหมือนกันนะครับที่เรารับซื้อขี้ยางจ้ะ0817663373 0817663373จ้ะรายงานตัวเพิ่มเติมมีไหมไม่มีเพลงมาแล้วนะ

รถยนต์มือสองต้องไหวใจเล่านะครับมาแล่ตารถมากจังหูเออ200กว่าคันจ้ารถเก๋งรถกระบะปีต่ำปีสูงขายราคาไม่แพงจะเอารถมาขายเล่าแล้วก็วายตีราคาสูง15นาทีหลู่พ้นนะครับจัดไฟเน้นจะยืนไฟเน้นไหนเราช่วยทานได้พานช่วยถึงที่สุดครับรถยนต์มือสองราคาไม่แพงก็ต้องมาที่นี่นะครับรถบ้านนาดย้ายผีบูนคาร์เซ็นเตอร์ทุกจริงที่นี่นะครับรถแต่ละขั้นขัดแล้วขัดราวแล้วก็การันตีน้ำไม่ท่วมแน่นอนนะครับรถยนต์น้ำไม่ท่วมท่านอยากได้ยอไหนครับขายกันราคาไม่แพงจัดไฟเน้นดันทุกเขตมาขายรถกับเราเราก็ไว้ราคาสูงจะซื้อรถยนต์มือสองก็ต้องนึกถึงมาที่นี่นะครับถนนสายตาทอนรถบ้านนาดย้ายผีบูนคาร์เซ็นเตอร์รถผมผมก็ซื้อเนี่ยผมซื้อไลท์เต็นท์เพื่อนมากมาดูก่อนได้ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรมาทดลองครับบริการดีบริการร่างการขายก็ถือว่าหนองดาวุฒินี่แหละก็ที่มันบอกได้เลยว่าสุดยอดมากที่นี่นะครับแต่มากจริงๆเนาะรถยนต์ก็มากยอมรับเลยว่ารถเก๋งรถบาร์นี่จอดอยู่เยอะไล่ยอพี่น้องอย่าลืมนะครับสื่อซดสื่อพรเราก็มีส่วนลดสื่อรถยนต์มือสองเอาไว้ทำมาหน้ากินคนเงินคนทองคาบานนึกถึงรถบ้านนาดย้ายผีบูนคาร์เซ็นเตอร์นะครับถนนซ้ายตาทอนติดต่อสอบถามได้เลยครับเบอร์โทร093 616-8008หรือว่าเอ็ดไลน์นะครับเป็นภาษาอังกฤษรถบ้านนาดย้ายไปหาหนองดาวุฒก็ได้หนองดาวุฒนี่บริการดีเอสไลน์ได้มั้ยถ้าเอสไลน์นี่เรามีรูปมีภาพได้คุยกันได้นะครับ S ID ไลน์ได้เลยนะครับ R O D B A N H A T Y A I นะครับรถบ้านนาดย้ายครับขอบคุณจ้ะมาลงโฆษณากับดิเจวุฒินะครับหลดมากจังหู้มากจริงด้วยทีนี้

้นก็ได้โอ้เอากันนี่มาต้นจะเอาเบียร์ก็ได้หรือจะเพิ่มจะดาวเป็นเทิร์นดาวออกกันไหมมิเลยเออนะบางเดชนะสักกันละมาเบียร์บอสนี่นี่กายกายกายสักกันละเลยBig boom, boom boom. ไม่ชอบเออ boom boom. ให้ชื่อเสียงดังบูมชอบแล้วดัง

สนใจจะลงโฆษณากับดีเจวุฒิบอกได้เลยนะเดือนนี้ข้าวมาซ่องตัว UND กลาดนะครับในช่วงเบรกนะมีอีกหนึ่งตัวที่ต้องพูดเสริมนะครับ UNB กลาดเอาพูดไปแล้วนี่พูดไปแล้วลืมหมื่นหมื่นพอสปอร์ต8ตัว1หมื่น89ตัวหมื่นพูดเสริม1สปอร์ตสถานี8ออนไลน์12ออนไลน์ก็มีนะเธอนะออนไลน์ก็มีนะที่ลงโฆษณาตอนนี้12ตัวขอบคุณจ้าออนไลน์บ้านไม้เรดิโอ12ตัวสถานี8ตัวบวกพูดเสริม1ขอบคุณที่ไว้ใจดีเจวุฒิโฆษณาสินค้าของทานนะครับ Tonight we let go ออนไลน์หลับเลยออนไลน์หลับ20ตัวดู หลับตัวละพันเลยเถอะออนไลน์เดี๋ยวนี้จัด 9:00 นถึงเที่ยงมี2ช่วงอ่ะช่วงแรกทางออนไลน์บ้านไม้ออนไลน์ก่อนช่วงที่สองก็ทาง 99.0 หาดใหญ่เราตื่นมาเราตื่นมา 9:00 นจากกับฟังดีเจวุฒิกันเลยทางโทรศัพท์มือถือไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยได้เลยกดเข้าไปฟังก็ฟังชัดแจ๋วออนไลน์หลับ20ตัวนะคาดอีก8ส่วนสถานีนี้ 92.2 99.0 หลับไม่อัน8ตัวอยู่เลย

ไม่ประสงค์ออกนามช่วยเหลือน้องๆโรงเรียนบ้านบ่อว่าวันนี้ขอบคุณครับ500บาทที่โอนเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยว11กันยาเราเจอกันทอดประปาสามัคคีโรงเรียนบ้านบ่อว่านะครับโชว์เครื่องเสียงโชว์ฟรีดีเจวุฒิดีเจสั้นบัวเหลือยายจันทร์ฮานนะครับน้องตีเวทีโต้เศร้าบ้านอยู่นั่นแหละน้องบ่าวมาพระลากับบ้านอยู่ที่นั่นครับช่วยเหลือน้องๆกันนะนี่พ่ออ้อใจก็ช่วยมาซ่องช่อง 1,000 นี่โอนมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็โอนให้เจ้าภาพเลยเพื่อฐานอยากจะทำบุญนะครับติดต่อน้องติ้วก็ได้น้องบ่าวก็ได้ติดต่อผมก็ได้นะครับช่องละ500

เล่นตัวเพิ่มเติมบังมัดคล่องตันออกคล่องวานหรอกลืมคนละคล่องกันแล้วน้องบ่าวหนูซ้อนอาจารย์เจ้งพี่พัดเลี้ยงตัวจ้าคุณแดงคุณดำอ๋อดำไม่มาทีแดงดำพี่กับน้องไง

0: เรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: your
1: DJ with EDM.
2: Putting dengo malay na.
0: Non-stop.
1: DJ with EDM.
0: In the mix. In the mix.
2: Malo, deng, deng, malo, deng, deng, deng. Deng ma, deng ma. ไม่มันจะเดินอยู่เรียกมันเสียเลยแดงมาจะได้หรอกแดงมานี่หรอกแดงแดงแดง

0: พลงต่อไปสังทองลูกแม่หามแท้ลูกแม่สังทองไม่ไหลเบอร์ได้เนี่ยมาเล่าสังทองมาเล่าสังทองเล่าแต่เดี๋ยวสังทองถึงผู้สาวขาเลาะบอกต้องการเสียใจเพลงไทยเพลงไทยก่อนจะไปเจอดีเจนุ้มแต่เดี๋ยว
1: แม่แม่ดีเจอุดเปิดเพลงไรเอ็นโลกไม่ใหญ่โหลดจักนี่แม
0: ่เพลงไรก็ฟังไปได้โลกกินเฉยๆต่างกินอย่างฟังเพลงบายจังนะ
1: นั่นไอ้แม่วันนี้เรียนนักครูให้การบ้านโยนี่ไม่ทำที่นี้เดี๋ยวเช้าก็ไปหลอกเพื่อนเนาะวันนี้ทำไม่ไหวเลยครูให้การบ้านโยจังเขาไปหลอกเพื่อนนะแต่เช้านะแม่นะ
0: ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก
1: หลอกไม่ได้เอาเห็นที่แม่แม่ยังหลอกเลย
0: หยาดโลมากนะตาโลกนะ
1: สังทองนี่ไม่ที่ลูกอันสังทองวิชาปวชไม่ไม่ใช่สปชไม่นี่สังทองนี่ไม่แม่สังทองเดียวกันไหม
0: ทองเหมือนกันแหละ
1: ถ้าทองแทงกับทองมั่วนะแม่ทองเดียวไม่ไม่จ่ายนู่นทองใส่กับทองกินนัวลูกถ้ามอนน่ะมอนทองมอนทองแม่มอนทองร้อยไม่ร้อยในหลงมอนทองสังน้อยอ่ะก็ละครึ่งแม่มีหรือไม่อ่ะได้มาแล้วมาใจเออแล้วว่าเออมีร้อยหลกไปหลกไปไปหาม่อนทองวางก็ละครึ่งก็ละครึ่งร้อยเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วใช่ม่อนรถติดได้วางไปไปแม่นู้ไปสะพานตาเคียนนู้ทุเรียนเยอะม่อนทองก็ละครึ่งก็ละครึ่งใช่ม่อนรถติดแม่ฐานายกมาแล้วว่าซื้อคอลอมอสั้นเจาะหน้าใหญ่แต่แม่ไม่ไปคอยฐานายกต่ออีก 2-3 เดือนน่ะไปบอกเองตาเด็กบอกไม่เผื่อตานายกให้ดูแต่ถ้าคนยายบอกกันตานายกไอ้แค่ห้วยทีโอ้จริงเนาะใส่ไม่ให้เด็กไปบอกอ่ะท่านนายกท่านนายกต่อคนละครึ่งอีกสัก 2-3 เดือนได้ไหมเนี่ยแม่หนูใช้คนละครึ่งนี่ดีมากเลยแต่ไม่บอกนายกล่ะนายกมาแล้วคนละหม้อสั้นจอนะจอยวันนี้ท่านไม่ไหม
0: รับตั้งนานแล้วรับตั้งรับตั้งไหนคืนนู้นแหละ
1: เอารับแล้วเหรอเห็นตำรวจมังชลบมังอาสาสมัครมังเต็มจังอะแม่เขารับแล้วเหรอรับแล้วอยู่ใส่นานนานลาทำงานจังหวัดเอิร์นลาว
0: แต่ถามหมากนั่นอย่าถามหมากกระโหลกนี่แม่ติดล้างไอ้หรอกแต่ถามหมากกระโหลกอย่าถามหมากไปไปไปไปไปไปหลังชาบมึงไปท้าหมากไปหลังชา

ผมเข้าใจความรู้สึกนะทานายกเนี่ยเขาเป็นห่วงพี่น้องชาวหาดใหญ่ประชุมครม.สัญจรรอบนี้นะครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าแผนป้องกันน้ำท่วมรวมกับทานายกอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าเขตไหนนะพี่น้องนะนะครับทานายกก็เป็นห่วงเขาเลยว่าลูกมาดูที่นี่ก่อนเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยมันมีอีก 2-3 เดือนที่เล่าเนี่ยต้องเจอกับฝนตกหนักนะครับก็เลยท่านนายกเนี่ยมาวางแผนซะก่อนว่าต้องดูแลแบบนี้ต้องอพยพด่วนต้องทํานู่นทํานี่นะเยียวยาแผนน้ําท่วมนะครับท่านนายกไม่ได้ถึงเล่าเลยเป็นห่วงพี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับที่ก็เลยมาประชุมครม.สัญจรที่นี่แหละนะครับ

เวลามดขอบคุณอย่างสูงที่ท่านได้เกียรติติดตามเราฟังนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับดีเจหนุ่มอารมณ์ดีฝากให้ด้วยนะครับดีเจ 99.0 ในช่วงเช้าดีเจกุ๊กไก่กสิมา9โมงเช้านะครับบ่ายโมงดีเจดาดาบ่าย3ดีเจวุฒิ6โมงเย็นดีเจหนุ่มครับ2ทุ่มดีเจน้องสาวนี่ก็คือพังรายการ 99.0 นะครับถึงแต่เช้าเวลาเดิมครับ99.0 นาใจ 92.25 วันนี้ดีเจอุดไปขอนครับเวลาเดิมนะเจอกันบ่าย3ถึง6โมงเย็นไปแล้วหนูไม่รู้ว่ามีแฟนสวัสดีจ้า

0: ริการทั่วไปฟังได้ทุกวัย
1: อ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดยลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดยทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

วัสดีทักทายครับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควนแดนไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกทีมงานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าน้าอาพี่ๆน้องๆโปยามาปะกะตรวจปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติอาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมตัวทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาลหกงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่เท่ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่เท่ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่ซื้อไปใส่ต้นปาล์มซื้อไปใส่ต้นยางหรือซื้อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตาองอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตาองอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสือได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาทีนุ่มอรมดีก็ได้นะครับไทยตันอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอรมดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตาองอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางและกับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ่อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

ช่วงนี้มาข้าวสู้ในช่วงของในเรื่องของป่วยการสนับสนุนกับเรื่องราวของบ้านผักเลือดหมายอมสะเดานะครับห้องผักราคาทุกอยู่แก่ธรรมชาติลมลื่นริมน้ำติดลำธารมีความเป็นส่วนตัวของผักแยกปลูกหลังนะครับมีพื้นที่จอดรถส่วนตัวราคาเริ่มต้นก็แค่500บาทต่อคืนนะครับหรืออยากจะมาผักแบบชั่วคราวก็มีนะครับเริ่มตี2ชั่วโมง250บาทต่อนะสนใจสามารถจองห้องผักนะครับ0615164545นะครับ0615164545ครับนี่คือบ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาหน้าองค์ปักราคาทุกอยู่แก่ธรรมชาติมีลมลื่นบรรยากาศเป็นส่วนตัวกับสำหรับใครที่อยากจะได้ที่พักนะครับในช่วงวันหยุดหรืออยากจะพักผ่อนนะครับกับญาติพี่น้องหรือว่าเป็นแบบส่วนตัวก็เรียนเชิญนะครับที่บ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงของนุ่มอารมณ์ดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอารมณ์ดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซีมานหรือว่าน้องวุฒิก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักทีนุ่มอารมณ์ดีทักทีดีเจวุฒิทักทีดีเจด้าด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดใต้ของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC ด้วยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามกระเซ็ดไทยนะครับคุณภาพดีชายง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโกดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกหลับประกันทุกเซนเลยขอบคุณไปยังร้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปลานิลทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอียมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแม้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วค่อยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกการสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำหวานสวัสดีครับ

บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มคิดตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849

เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะจูมันไอ้ทึ่งกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
2: เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่นนท์สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึงตี 1 061-895-597 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึงเ
3: อ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: จะให้ลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อย

และอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึง 01:0618955970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึง

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ก็ล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลล์สวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:1895597 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080536 2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

นี้ให้ใครขอบคุณหัวใจของทุกๆคนครับนะครับนะยังไม่มีแฟนก็เสียงเว้ยมีแฟนแล้วแต่ยังไม่มีความสุขก็เสียงหน่อย

เสียงหน่อยคนมีความรักเลยเพลงต่อไปให้เศร้าเศร้าละลายคนเลยครับนะนะครับเดี๋ยวต้องส่งวังแล้วก็ผิดวังในความรักช่วยกันร้องแล้วกันเด้อวัยรุ่นวัดเจดีย์ใครก็เสียงทีเว้ย

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: มโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ก้าวล้อซิ่งออโต้ไทยหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

็ได้นำงานเพลงนี้เข้ามาจากพี่ปู่ด้วยนะครับบอกว่าอยากฟังเพลงไม่อยากคบเมียมานะครับคำคืนนี้น่าจะเข้ากับบรรยากาศจริงๆ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: ถูกมันไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643954มองหามอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กซ์ยางถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์ครัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
2: เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 น. 0618955970 เมลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึง

ณทุกคนที่นั่งตั้งใจฟังพวกเรานะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากทุกคนที่อยู่ข้างล่างนะเราต่างกันแค่สิ่งที่ต้องรับผิดชอบพวกเราทัวร์กันมาผมก็ไม่เคยคิดในหัวเลยนะว่าวันหนึ่งจะต้องโด่งดังหรือจะต้องเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรนะผมมาที่นี่เพื่อคำว่าชีวิตที่ดีกว่าของทั้งตัวเองและครอบครัวแค่นั้นเองครับผมไม่ได้เป็นคนที่เผชิญโลกหรือไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องราวอะไรมากมายขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนที่ตกตะกอนอะไรขนาดนั้นผมมีเพื่อนผมมีบ้านไม่ได้ต่างจากคนทุกคนผมคือแค่คนธรรมดาผมแค่นำเรื่องราวของผู้คนต่างๆมาส่งต่อและหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังแค่นั้นเองเหตุผลที่หลายคนจากบ้านมาไกลก็เพียงเพื่อแค่พวกเขาวันหนึ่งจะได้หวนคืนกลับไปอยู่บ้านทุกคนครับตอนเป็นเด็กเรามีความฝันกันมากมายเลยครับเราเติบโตมาพร้อมกับคำถามของผู้คนรอบข้างว่าโตขึ้นเราอยากจะเป็นอะไรกันตอนนั้นตอนเป็นเด็กผมจำได้ว่าผมก็ตอบว่าอยากเป็นนู่นเป็นนี่หลายๆคนก็มีความฝันเด็กบางคนรู้จักหมอรู้จักพยาบาลก็ตอบว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นหมอหนูอยากเป็นครูหนูอยากเป็นพยาบาลพอโตขึ้นมาโลกของความฝันและความจริงมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันมีเด็กบ้านนอกจำนวนไม่น้อยเลยที่พวกเขาจำใจต้องวางความฝันของพวกเขาลงไปก่อนเพื่อไปทำในบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยอยากจะทำเลยครับแต่เขาก็ต้องทำเพื่อคำว่าชีวิตที่ดีกว่าเดิมเพื่อหนีจากความยากจนเพื่อพ้นความลำบากแค่นั้นเองก็เพราะความยากจนเนี่ยมันได้ผลักให้เด็กหลายๆคนออกจากบ้านตั้งแต่ตัวเล็กๆก็เพราะคำว่ายากจนมันได้ทำให้หลายๆคนต้องห่างจากครอบครัวผู้เป็นที่รักของพวกเขาอยู่เสมอจนทุกๆคนหรือหลายๆคนตอนนี้พวกเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นอะไรเลยไม่ได้มีความฝันอะไรทั้งสิ้นอยากเป็นอยู่อย่างเดียวแต่เป็นไม่ได้สักทีก็คือเป็นอย่างเดิมอย่างนี้ไม่ต้องจากบ้านกันมาแบบนี้ผมขอมอบเพลงนี้ให้เด็กบ้านนอกหลายๆคนนะครับที่เขากำลังอาศัยอยู่ในเมืองหลวงเขาอยู่ในห้องเช่าหลังเล็กๆเพียงลำพังเพื่อได้มีกระตังส่งให้ทางบ้านได้สร้างบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นในเมืองหลวงมีลูกชาวนาจำนวนไม่น้อยที่พ่อแม่เป็นคนปลูกข้าวแต่พวกเขาต้องอดข้าวเพื่อส่งเงินให้ครอบครัวให้ทุกคนได้กินอิ่มกันขอมอบให้เด็กทุกคนที่เคยคิดว่าชีวิตผู้ใหญ่มันจะเป็นอิสระและขอมอบให้ผู้ใหญ่ทุกคนที่อยากกลับไปเป็นเด็กเพราะตอนนั้นมันก็มีอิสระดีอยู่แล้ว

ลายคนคิดว่าอาชีพทหารตำรวจคืออาชีพของคนเข้มแข็งคืออาชีพของคนแข็งแกร่งผมเห็นในเฟซบุ๊กเพื่อนผมโพสคิดถึงบ้านโพสเศร้าทุกวันเลยว่าเขาไม่ใช่คนแข็งแกร่งหรอกครับแต่ที่พวกเขาต้องแข็งแกร่งรวมถึงเราเองก็เพราะทุกคนแค่ถูกเลี้ยงดูมาโดยผู้คนที่เขาแข็งแกร่งกว่าเราครับ

อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับข้างๆผมนะครับน้องฟีฟ่านะครับเด็กหนุ่มจากอำเภอวลิชภูมิจังหวัดสกลนครครับมือคีย์บอร์ดนะครับน้องดีมนะครับเด็กหนุ่มจากอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมอาร์ตนะครับเกิดและเติบโตที่จังหวัดร้อยเอ็ดดีใจ

พลงต่อไปนี้นะครับผมเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะขอโทษคนในชีวิตของผมทุกคนเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะขอโทษพวกเขาผมเขียนขึ้นมาเมื่อ4ปีที่แล้วนะด้วยความที่เด็กคนหนึ่งรู้สึกว่าอยากขอโทษผู้เป็นที่รักทุกๆคนทั้งเพื่อนฝูงทั้งครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือใครก็ตามที่พวกเขาอยู่ในชีวิตของผมตอนนั้นรู้สึกแค่ว่าตัวเองทำผิดในหลายๆเรื่องก็เลยอยากขอโทษพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสบายใจเฉยๆแต่หลายเรื่องไม่รู้ว่าผิดอะไรกระทั่งเด็กคนหนึ่งได้เดินทางไปเรื่อยๆกระทั่งเด็กอย่างผมพอโตขึ้นได้สูญเสียผู้เป็นที่รักไปเรื่อยๆข้อดีของการเติบโตคือเด็กคนหนึ่งมีโอกาสได้เจอผู้คนมากมายในชีวิตขึ้นครับแต่ข้อเสียของการเติบโตคือมีคนในชีวิตมากมายเช่นกันที่หายไปจากระหว่างทางที่เราเติบโตและผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังว่าสิ่งที่ผมรู้แล้วว่าผมอยากจะขอโทษพวกเขาก็คือตอนนั้นที่ผ่านมาด้วยคำว่าทะเยอทะยานที่อยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างผมพลาดช่วงเวลาแห่งความสุขไปมากมายเลยเวลายายของผมบอกให้ผมเดินทางกลับบ้านเพื่อไปทานข้าวกับครอบครัวเพื่อไปทำบุญหาปู่ย่าตายายผมก็บอกว่าผมไม่ว่างผมทำงานแม่ของผมครอบครัวของผมบอกว่าวันนี้คือวันสำคัญอยากให้ผมกลับบ้านไปหาครอบครัวผมก็บอกว่าผมไม่กลับผมไม่ว่างเพื่อนของผมคนที่อยู่ในชีวิตหลายๆคนพวกเขามีวันสำคัญผมก็ไม่ได้ไปอยู่ในพิธีสำคัญของพวกเขาไม่ได้ร่วมแสดงความยินดีจนผมมารู้ทีหลังว่าในระหว่างที่ผมเดินทางมามันมีคนจำนวนไม่น้อยที่หายไปจากชีวิตของเราช่วงเวลาหนึ่งที่ผมพยายามจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อได้สร้างบ้านหลังใหญ่ๆผมทำงานหนักเพื่อได้มีเงินสักก้อนหนึ่งสร้างบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ในอนาคตจนผมลืมไปเลยจนผมมารู้ทีหลังว่าที่ผ่านมาผมก็มีบ้านผมเคยทำงานอย่างหนักเพื่อมีเงินสักก้อนหนึ่งได้ซื้อของราคาแพงๆใช้ซื้อของราคาแพงๆกินจนผมมารู้ทีหลังว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครอบครัวของผมภาวนาให้ผมกลับบ้านไปทานข้าวกับพวกเขาอยู่เสมอความผิดพลาดของมนุษย์คนๆนึงที่ไม่น่าให้อภัยที่สุดคือการที่เราคิดว่าใครสักคนนึงจะยืนอยู่ที่เดิมที่หันไปเมื่อไหร่ก็เจอกระทั่งพวกเขาค่อยๆหายไปครับบทเพลงสุดจะเกินใจจากภูมินและไม้เมืองครับขอเสียงต้อนรับแม่อ้อมเลยนะครับ

ขอเสียงปรบมือดังๆให้แม่อ้อมหน่อยนะครับขอบคุณแม่นะครับผมไม่เคยเข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างที่หลายๆคนเขาบอกว่าเราทุกคนคือนักเดินทางที่ได้ธงมาคนละหนึ่งผืนเราต่างมุ่งหวังที่จะนำธงไปปักที่ปลายทางหรือปักที่ยอดเขาคำถามมีอยู่ว่าถ้าวันหนึ่งเราไปปักธงที่ยอดเขาได้จริงๆแต่เราหันมามองข้างหลังไม่เหลือใครที่รอแสดงความยินดีกับเราสักคนหนึ่งที่นั่นมันจะมีความหมายอยู่กับเราหรือเปล่าครับก็เพราะว่าที่ผ่านมาบ่อยครั้งในชีวิตของเราวาดฝันแค่ปลายทางจนเราลืมความงดงามของสองข้างทางไปเลยเราจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามีผู้คนหล่นหายไปจากเราบ้างตั้งแต่ตอนไหนเรามารู้สึกตัวอีกทีมันเหลือแค่เราแค่คนเดียวและมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆเลยนะถ้าวันหนึ่งเราอยู่ใกล้คำว่าประสบความสำเร็จเพียงนิดเดียวแต่ไม่เหลือครอบครัวและผู้เป็นที่รักของเราทุกคนทุกท่านนะสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกทุกท่านนะผ่านบทเพลงนี้ก็คือครั้งหนึ่งผมเติบโตมากับยายในชนบทผมเติบโตมาจากความยากจนและตอนนี้ด้วยความทะเยอทะยานของเด็กคนหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมพูดได้เต็มปากว่าผมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้คนล้วนแล้วแต่ปรารถนาหามันเช่นชื่อเสียงที่หลายๆคนอยากจะมีเช่นเงินทองเช่นบ้านเช่นรถแต่เชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้ต่อให้มันมีค่ามากมายมหาศาลขนาดไหนผมเอามันมารอกองรวมกันเพื่อที่จะแลกมื้อเย็นที่ผมจะกินกับน้องสาวของผมคืนมาสักคาบยังไม่ได้เลยชีวิตของคนเรามันไม่ได้มีแค่คำว่าประสบความสำเร็จอย่างเดียวนะถ้าเรายังไม่เจอสิ่งที่มองหาหวนกลับคืนมาอยู่กับสิ่งที่มองเห็นบอกรักกันในวันที่ยังไม่สายเกินไปนะครับ

0: ครับขอเสียงรบมือให้แม่อ้อมกับพ่อแม็กน้ำเมืองหน่อยนะครับขอบคุณแม่มากนะครับ
1: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
0: ขอบคุณแม่มากๆนะครับที่ทำให้บทเพลงนี้มันเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบนะได้อยู่ในช่วงท้ายกับพวกเรานะก่อนที่จะแยกย้ายกันไปตามทิศทางของแต่ละคนช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอครับผมเคยได้ยินคนแก่คนเฒ่าเขาบอกกับผมเอาไว้ตั้งแต่เด็กจนโตว่าเมื่อใดก็ตามที่เราโตขึ้นคนที่เคยมีเพื่อนฝูงอยู่มากมายในชีวิตเพื่อนจะค่อยๆหายไปทีละคนสองคนเพื่อนบางคนหายไปมีครอบครัวใหม่บางคนหายไปทำงานยังที่แห่งใหม่หลายคนหายไปสร้างชีวิตใหม่หลายคนหายไปมีแม้กระทั่งเพื่อนใหม่นั่นแหละครับพอจากคนสนิทกันมันไม่เจอกันนานๆเข้ามันก็เริ่มกลายเป็นคนแปลกหน้าของกันและกันไปแต่ทุกๆครั้งที่เราเติบโตมันก็มีคนแปลกหน้าจำนวนไม่น้อยที่พวกเขาล้วนแล้วแต่เข้ามาเป็นเพื่อนใหม่กับเราครับผมขออนุญาตใช้เพลงนี้ส่งไปถึงเพื่อนในชีวิตของเราทุกคนทั้งที่ยังอยู่ในลมหายใจของกันทั้งที่หายไปจากชีวิตกันเราอยากจะบอกกับพวกเขาว่าถ้าเลือกได้เราอยากเติบโตไปพร้อมกับเพื่อนจนแก่เท่าเลยแต่ก็นะครับเพื่อคำว่าชีวิตที่ดีกว่าของใครของมันทำให้สุดท้ายเราต้องเอ่ยคำล่ำลาต่อกันในทุกๆงานเลี้ยงพบเจอผูกพันจดจำจากลาเปลี่ยนผันไปตามวิถีครับ

มักจะถามเพื่อนอยู่เสมอว่าเฮ้ยเรียนเสร็จวันนี้เราไปบ้านใครดีนะทำงานกันเสร็จเราไปนั่งดื่มที่ร้านไหนดีนะแต่พอโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคำถามก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อนบางคนที่เคยหยอกล้อกันในทุกวันทุกวันสุดท้ายก็ทักหากันเป็นเดือนละครั้งจนปีละครั้งบางคนก่อนจะเจอหน้ากันก็ต้องรอถึงงานข่าวดำของเพื่อนอีกคนหนึ่งผมโตมาในช่วงวัยเด็กกับพ่อที่เป็นกรรมกรพ่อของผมเป็นคนขายแรงผมเห็นพ่อของผมเวลาทำงานเสร็จในทุกวันจะชอบนั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อนที่ทำเฟอร์นิเจอร์ของเขานะเขานั่งดื่มกันในทุกๆวันจนเวลาผ่านไปผมโตขึ้นผมก็ค่อยๆถามเขาว่าพ่อคนนั้นไปไหนพ่อคนนี้ไปไหนทำไมไม่เห็นมาที่บ้านเราเลยทำไมเขาถึงไม่แวะเวียนมาหากันเลยนะสุดท้ายพ่อผมก็ได้สอนกับผมว่าเมื่อที่เราโตขึ้นเพื่อนเราจะค่อยๆหายไปทีละคน2คนสุดท้ายพ่อแก่ตัวลงก็จะเหลือแค่เพื่อนไม่กี่คนก็เหลือแค่ครอบครัวและท้ายที่สุดเหลือแค่ตัวของพ่อเองและสิ่งที่พ่อสอนผมมาเสมอมันเป็นสิ่งเดียวกันที่วันนึงถ้าผมมีลูกสาวหรือว่าลูกชายผมจะนำสิ่งนี้ไปบอกเขาผมจะบอกกับเขานะครับว่าลูกทุกคนมีอายุ18ปีครั้งเดียวเรามีอายุ20ปีครั้งเดียวเรามีอายุ21ปีครั้งเดียวฉะนั้นจงหาความสุขในช่วงวัยของตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่มนุษย์คนคนหนึ่งจะหาได้ผมจะบอกเขาแค่ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแต่ให้เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตของตัวเองเลยและสิ่งสุดท้ายที่ผมจะบอกเขาก็คือชีวิตของมนุษย์อย่างเรามันไม่ได้ประกอบไปแค่คำว่าประสบความสำเร็จอย่างเดียวมนุษย์อย่างเราเกิดมาเพื่อที่จะพบปะจดจำแล้วก็จากลากันมันไม่ได้มีแค่คำว่าความสำเร็จอย่างเดียวมันมีคำว่ามิตรภาพมันมีคำว่าเรื่องราวมันมีคำว่าผู้คนผมรับปากและยืนยันได้โดยตรงเลยว่าที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะเพื่อนหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมผ่านมาถึงตรงนี้ได้ก็เพราะเพื่อนทุกคนครับชูแก้วขึ้นมานะครับแต่มิตรภาพที่ดีในค่ำคืนนี้ก่อนที่จะต้องแยกย้ายกันไปตามทิศทางครับยินดีที่พบเพื่อนทุกคนในชีวิตครับ

สวัสดีครับมื้อนี้ผมอยากเล่าเรื่องความจริงความจริงคือว่าเฮาสู้กันไปสู่มื้อนี้สุดท้ายมันก็มีมื้อจบแล้วก็บ่มีภัยจำเฮาได้มันก็สำนี้ชีวิตคนเฮา

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึงเ
1: อ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: 0945285636บ้านใหม่ Radio ให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลกกลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์ครัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ท
1: ุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:1895597 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: ยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กจางถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์ครัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโชคอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ท
1: ุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:18955970 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

คิดจะอยากมีชีวิตอิสระอย่าทำตัวเป็นอันธพาลอย่าละลานคนอื่นไปทั่วก่อนจะทำอะไรคิดถึงพ่อแม่คิดถึงครอบครัวอดกลั้นได้อดกลั้นนับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยได้